0: 2018年7月28日，东南亚寮国此际启动阿苏坡水坝崩塌首次勘灾。
1: 这六个村呢是重灾区，就是第一时间被水这个急冲进去的。那有受灾的人数呢，目前是大概有6000多位。
0: 这是一起重大的人为灾害，原本即将完工的水坝，7月23日突然崩塌，瞬间洪水淹没周遭村庄。官方公布31人死亡，超过6600人无家可归，14座桥梁也因而中断。水坝位于湄公河上游支流，2013年开始由南韩、泰国和辽国企业在湄公共同兴建，造价高达12亿美元，原定2019年启用发电，没想到发生意外。在第一波勘灾行动后，台湾及泰国慈济志工组成赈灾团，8月10日灾后第18天飞往辽国。
2: 那今天我们可能会先去阿苏坡省，然后去拜会一下那个神武的官员，
0: 拜会政府官员，与重灾区勘灾双线并行。
3: 为了参加我上村给他搞那里米粉暖暖啊，就是那里
4: บึงอันน่ะลักไฟผ่าก็บ่เห็นเพื่อนซ้ำก็บ่เห็นต้นใหม่ต้นม่วงก็บ่เห็น
5: น้ำท่วมมืด
4: น้ำท่วมมืดน้ำไหลเอาไปมืด
6: มีจักรดูแล้ว
7: โอ้ยในช่องที่
6: อ๋อ15 มื้อ 15 มื้อเนาะอืมกินฮอดกินฮอดบ้านได้บ
7: ่บ่ก็บ่คึกเลยมันน้ำทุ่มมืดเลยมื้อทานบ่มีมื้อ
6: บ่เอาบ่เนาะ
0: 赈灾物资2954条毛毯、490张福慧床，经由泰国送抵，当地华商也纷纷声援。
8: 因为桥中断，所以我们在百戏这边借这个百戏崇德善堂来借放我们的慧床跟毛毯。
9: 我们也尽量就好了，这边借我们这边的人一起出钱出力。
0: 受限于天气影响，延至9月初。展开首波大型发放，其中1.2吨的香鸡饭由直升机空运到山上重灾区。
2: 目前山上啊，所有的山路都已经没有办法去通行，山上急需要这些东西，因为已经断粮3天了。
10: 这个料才会均匀。
11: ไปชวนคนอยู่ชาวบ้านของผมเนี่ยแล้วก็ให้เขาได้กินได้อยู่แม่กับนางนี่สิเป็นผู้ซ้อนเขาแล้วก็แม่หูซึ้งดีใจแล้วไ
12: งกินไปอาหารแห้งของทางฝากรัฐพันชงมาอันนะหรือว่าหากินเอง
0: 首次大型发放，帮助492户2079人提供福慧床和毛毯，另也捐助军方及妇女联合会。
13: เจ้ามีความภูมิใจพอใจที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็รับสิ่งของที่ดังแล้วก็ดีใจที่ได้รับสิ่งของเหล่านี้ที่ได้รับจากการช่วยเหลือ
14: แต่ก่อนบ่มีเดี๋ยวนี้มีเตียงนอนแล้วก็รู้สึกดีใจได
15: ้从来没有过这样的感动心里面非常的充实，我觉得爱没有语言上的隔阂我们一个动作他们都可以感受得到我们对他们关心跟爱。
0: 2018年10月，慈济完成急难救助阶段，也搭起了友谊桥梁。2019年，马来西亚实业家捐病床。印尼实业家捐折叠桌椅，
5: การช่วยเหลือนี้ถึงเป็นการแบ่งเบาเป็นการประกอบชวนเป็นการทำบุญนำกันเนาะก็เดินก็หูซึ้งดีใจที่ทางองค์การมูลนิธิชูชิได้มาช่วยเหลือเชื่อว่าองค์การของเราก็ได้เป็นหัวเป็นไงเคียงบ่าเคียงไหลกับการฟื้นฟูใกล้ๆปฏิบัติ
0: 同年八月，慈济首度在辽国举办大型义诊，集结九个国家地区仁义会志工。
16: มันบ่เห็นจักดี
17: มันบ่เห็นเลย
16: มันขาวเลย
17: อืมวันนี้เห็นเดียวใช่ไหมคะมองเห็นเดียว
18: มื้อนี้เห็นเบิดเลยมันบ
17: ่เห็นเลยดีใจไหม
16: ดีใจ
19: ประทับใจแต่ก็ผ่านมาเฮาก็บ่เคยหัวมือกับเพิ่นจักเทื่อคิดว่าเฮาอาจจะได้บทเรียนใหม่ๆและจากนั้นก็เตรียมเฮาที่ทุกยากในตาบอดก็จะได้รับแสงสว่างกับมรณะชีวิตได้ปกติ
17: อันนี้เท่าไหร่
20: 1 นิ้ว
17: ใช่1 5
21: ใจอยู่มันว่าตามันสิดีแล้วตัดสินใจว่าบ่ดีก็อย่าให้ผ่าตัดทดลองเบิ่งมันสิดีบ่
22: แต่เกิดมาก็มีโครงการตกบันพวกจักเกิดมามือนี้นี่แม่สุดดีใจเพราะว่าโครงการตกบันลูกของแม่สุดลูกสาวที่แม่ได้ชะละลือเนื้อแห้งให้โครงการให้ดีมากอันนี้สุดแม่ดีใจ
0: 三床义诊与不同医院合作服务3105人次
23: 我最高兴的我发出心里最高兴的就是看到病人他的笑脸，他们好像已经得救了。
0: 而在义诊中发现两例严重个案，罹患鼻窦鳞状细胞癌的板太太，与臀腿部血管畸形的女孩班克。2019年10月底，将两人接到台湾治疗，由花莲慈济医院筹组跨科别医疗团队，来台接受治疗近一年，人生大转变。
24: เดี๋ยวนี้เขามาแต่เมืองลาวมาปัวอยู่ไต้หวันนั่นปัวเมียข่อยงามแล้วงามดีสุดที่แล้วความอันนั้นเบิ่งยังทางแพทย์ทางหมอนะก็ขอบมุกขอบใจกันขอบตั้งท่านเจนก็ขอบใจท่านหมอก็ขอบใจขอบใจทั้งเงื่อผู้เบิ่งยังก็ขอบใจ
0: 慈济在辽国的慈善工作始于1996年，以贫困个案济助、机构关怀为主，直到2018年的阿素坡省水坝崩塌溃堤，启动了跨国援助。2019大型义诊，水患赈济，慈济动员力。2020年获颁辽国国家奖。